0: ว่าต้องหอบงค่ะพง
1: เอาตามสึกว่าค่ะนะ
0: ไปทัศทักไล่เลียบุกติบงค่ะ
1: ก็วังใครเดว่าค่ะ
0: ติก็อึบ
1: อีได้ชะไฟ
0: อะทักสงให้บ่เคระเคระบ่นักรายการว่ามง
1: อี
0: ว่าต้องค่ะ
1: เอาเอาเอาบาชาลนิมอล
0: ปุราสมัสมังสุขาอ
1: เสบละอีอีปุรามังสุขา
0: อะกินดีนะให้อันนี้สารไทยมาให้มาตรงค่ะ
1: มาตรงค่ะเอาม
0: ันก็แค่ว่าติวานานางอมนาย
1: เอาว่าติตัวนั่นนี่นาง
0: ใช่บาดอลยาใกล้ติชาติเปรียบติมุขยา
1: อี
0: ใกล้ตีเราข้าพาร์ข้าพาร์เขตเราติมันทุกยา
1: อืมตาพวกนี้อ๋อจราวนู่ตาพวกนี้อ๋อจราวนู่กิชากุจุกจักรอกรอมดีลุงกาตุงกาอันเดให้ตองมันนี่รอกอารุโรโก้ไม่บริณารักนั่นนี่นางก็ให้ที่ป่ะแค่อารุตัว
0: อีอันนี้ไปก็มุติข้าพเจ้าการงานใกล้อันนี้ต้องมุสุกไปจะอัลบาย
1: อ
0: ๋อว่าติเช็คเส้นมาไปเก่งๆนักเลยอ๋อต้องมุสุกนักเลย
1: อ๋อไ
0: ปกูทางนั้นบ้างเลย
1: อังเคอังข้าศิวินุกมันนี่อังข้าศิวินุกมันนี่ตบไปสิ่งนั้นว่าติตามนั้นตาบุกนี่หายใจก็บาสฮัลเอ็กดอมว่าติรูปรูปให้ตัวมาจราวมุสุกจูอัลไข่ข้าวเอ้ยตลังยี่อังคุริทังก็ลักขุกหงกุยมันเอออลบายขังเกตุยตุยนารักนันนี่ตุยก็สาวินารักนันนี่อาบุนีปากเกอสุกวัติรูปรูปไฟตกมาจราวโนมุสุกจูอัลข้าวยอลบายนารักนันนี่ปากีทังมันนี่นู่กูเกออาบุเวลายวันนั้นเชื่อที่บ่าววัตินี่จรานกสตองนันนี่ก็
0: อีก็จะต้อง
1: นออีอีดอกนี่นกโอนี่นกโอตาบุกตามอกรันตองอาบุสสากราติตาบุก
0: ก็ใช่อังตักเลยมูลัยแค่พระนารุมาลียา
1: อาชา
0: ไงพระนารุขามุงในมุงถาม
1: อ้าว
0: ก็มุยักราน
1: อี
0: ปฏิมากราน
1: อาชา
0: ไอนารุขา
1: อาชา
0: อุขามาบุบาร์นอพระนารุขา
1: อาชา
0: อาสุนองไง
1: ขามันอีบุบาร์อาบุพระนี่จักเหี้ยจัตตังรกุรนาตานะ
0: จะตั้งขนมไข่จ้าค่ะอัครนกไว้ขนมก็อีจ้าสมัยอัครนกไว้ขนมบ้าจ้าไข่จ้าค่ะ
1: อ่าใช่แบบว่าสักครั้งในนารีมันเอา
0: ดอกเ
1: อาเอาเอาหนึ่ง
0: อุ้มที่กระร้านเพนกุสุบงกระร้านไข่จูพากุนจิตรมาสอบบ่อนอมุนในร้านทางไม่จะล่ะ
1: อีอี
0: อาบ่อนไข่จ้าบ่มอทัศนาริค่ะ
1: อ่าใช่อ่าใช่ไปอาบุติกิสสักระเดียนอเพนกุจุนีก็แฟนอบลายคอตรคอตรงนั้นยัดดีบ่าเห็นแก่อาบุนีบอกงให้เลยนะบอกงนอฟเฮเลวิดเดฟรัน
0: บักซ์บักซ์ใครโอ้กทางนอราวิคุกิเบลเบลเบลใครเฮเลวิดฟรันนารโก
1: อ่ะช่ะ
0: อันที่เขียนนารโกงั้นค่ะอันที่เขียนนารยาบ่หนอบลายมโนยก็ทางคนที่ต่อรองได้ร้านในทางตา
1: อีหอยชามันนี่จระ
0: ร้านร้านนั่งทางงงน้าปลวงข้าก็ยารักตา
1: อ่ะช่ะช่ะ
0: อาวุธเด็กบอกกระหัง
1: ให้สินะเห็นแก่อาบุโนอาบุโนอุลโอตุโยชอมเนสันนิสกังราวตาจิกุนจิกุนแค่ราวตาอ่ะช่ะ
0: ราสวยก็ราสวยสระตัวต้นแค่ยังอุบุโนบิชิชอมนานังยา
1: อ่ะช่ะ
0: อุมุยารอกบัติมารอกให้เจ็บบิชิ
1: ชอมนานิชอมนานิเอาเอาเห็นแก่อาบุโนให้แก่กิจฉาชอมขันแก่ตามมาไปช่องกิจฉาไป
0: ที่ก็ตามมาไปช่องกันนั่นนี่หนึ่งอาการันไปพันอ๋อต้องตาสิดีนักศึกษาหนูตาดีจ่าตั้งพันหนูตาดี
1: อ่ะใช่แบบว่าจะเขาริมานูให้ตานะอ้าว
0: อ
1: ังอาอาบุนีโอกรันอาบุนีกรันนอรมดีแฟนโคจุนีอาเจบกงกรันนอมาใช่ยังขวางเห็นแก่แฟนโคจุกิชีนกให้ตัวมาจะขาอาบุเบลัยก็ทอกงจากวางเห็นแก่บกงกรันนกแห่งมาใช่ยังขวางอาบุนีปากีอาบุเบลัยนอตามไหนรายเดาเปล่าไอ้หนูก็หามึงนะตามนี่มันลาบุตัวเปล่าไอ้กอตรอกอตรอยดีบ้าเกย์กอตรอกอตรอ
0: ร้านแค่บ่บ่หอย
1: หอยทาง
0: ร้านใ
1: ช่อี
0: จิกนจิกนนั่งทางเลย
1: จิกนจิกนนั่งทางกูตาอ้าวเกย์อาบุกิชามุ่ยบุกปราบมันเองมุ่ยเจ้าอีบุสไลโอนางในจัดกอทอกเปล่าอ้าวเกย์เ
0: อ้ยอ้าว
1: อี
0: แฟนกูสุดท้ายบาดเบ็ดหน้าเราคิดนึกสักทางในชาลัยมากขนาด
1: อีบ่รู้ก็นี่บาดรมาสนี่จราโรคของเกบ้าอามาวิชาปุ่นนี่จราโรคของเกแฟนโคจูชานันีนางกุโรคนี่เกบุญโรคนั้นสามานีขนาวอืมเก
0: อาครูสักการ์ดทั้งในบาดดอกทั้งหินตา
1: อ้าวอ้าวอ้าว